0: ี๋ยวเดี๋ยวทางที่รถนะเนี่ย
1: เมื่อกี้ผมไปสั่งอาหารไปแล้วผมเนี่ยไปไกลเองกินแล้วครับเริ่มหิวแล้ว